ักปัลลการะบาชักกักกันยาแอลแอลชาวแอลแอลเซกยาวสุดาชาวชิมบับกูเชนชิมมาตั้งสุดตาบาริมา